0: ทีนี้ก็อย่างนกนะคิดที่ตาคนของพิมทีนี้ว่าเกสมนกิ
1: เกี่ยว
0: ชกปุย
2: KKYT, KKYU, the voice of the Basko Yaki tribe.